ะกูยมั่วมาจากตีนไหวมั่วอยู่ดวนนี่มั่วอยู่ดวนนี่มาถ้าหนูงาอุดวงยาหน่อยก็ทําไม่กลางไหวมั่วอยู่ทอวะนี่งูดูมาดวนนี่ไม่มีที่เราติงติงเอาใจนี่ได้จริงอยากเขาโน้ก็มัวมาลงยาวันนั้นวันนี้นี่นั่นวันไหนนั่นลงเขาเลยทำไมเขาจะโน้ไงง่ายดีงูได้ส่งงูกี่เราก็เสียงหางูได้ขอเดี๋ยวเราเสียงไอ้เจ้าจงยาลอยกินได้บ่าวทอบ่าวเจี๊ยเสียงงี้งูตัวเอาจี้มองเอาใจกี่ยาโยไอ้ตัวอุ้ยวิ่งกวยเลยหัวงาจีนี่ยังไม่เอาเยื่อมูยาขี้มัวได้ไงสิมัวบุงันอูรีนะมอยันได้เงี้ยจีเอจีเนี่ยงะแม่นานจูดิมาบาเมญโญเนาะไหลดันเตียขอเผีบ่จะบิวยังกุไลหูยังเอาดวงจีอาชอละกิจ้อชัยดอกเลขาเลทีว่าเลกาสิหมอบุมอนดาวจูจุงอามวนเดียนี่กินได้ขอดอไม่บาบุยโอเลยกอนอนี่มูไฟขาวสิยออีนาวันบาบุยโอเลยรอชมอนี่มูยามะไหลกะ白事啊，白嘅，你唔地嚟啲，仲讲系咩白？我冇事管啊，我冇要到你头啊。去睇下，依下边咯，人家咩白事事事冇啊？佢话冇啊，佢把支眼锤跑边起啫，有又冇啊？女正桥呢边就，你同我做工点啊？我呢边冇电路，我准备佢啲都马下半边我咧坐往应支车，今日好生好生，你只都用钱攞，双下大呢头。讲讲我五六年开窗啊，说到你眼睛啊是尴尬，那来个开出窗啊，讲到你咋子呀？外公安到反正来叫五六年个托女转来嘛，有木呀？就你啥是爷爷嘛？跟我别跟我妹姑转了哇？但我妹家摆这是哪光啊？你阿妈讲开两个开两个银行脑个，你话讲摆些呐？我妹就用俺手压一刀呀，丢那光明的马车明啦啦。去走路啊！走路下头咩搞？走路波上股咩牌？依股难股啲羊毛嘢咩？龙王狂嘢，羊女啊，羊毛嘢多多乌云，哪啲半边牛就赶我们喷去开那用？我冇去开那用，但系在天天出响啊，在有啊，大脑现在摆是事冇。以前种王将啊，陪我家老多咧个对付嘴，扛蛋啊，扛蛋啊。当下都未步见得喎，先看下见得喎，炒炒先啊！就算讲但系就落人就咯，哦，落人那合肥劈又劈又梅，炒咩搞死冇对梅端呢？去但啊你梅，我梅俾你去，睇下对嘛？把股我除下药，跌到见得又难呢，举卡架破咧又难，我内难咧又死端，真有见呢阿子牙。伊拉王新婚做嘛啦？对哩，伊老豆内王也要为老豆外妹半哩，外妹下来娶阿先老，我奶奶为你娶我奶奶哩。土里哩见你啊，皮破窿啊，房也破窿，外妹没计呀。但是侬房里啊，佮皮人靠近了，顶熬顶哩家天公。外妹就叫我家了断夜啊，老断错了，老断错大断外没在地里咯。有一个客的就好了呀，因那晚天路上窄啊，就没在太内生意。说那几个也好当样啊，见见你让你好呀。因那晚就没到三月那一没没啊，有一个啊，牛背我个通的么，叫人来背了背呀。但那阿庄家昨天就了说啊，昨天摆人来是送高兴，哎，摆个那阿下里讲，一打国民党就没下了，没摆。昨天晓得忙外妹去，女就飞冇女啊！昨天买嫩牛安白女，即系放咗昨天咬搞你笑啦！你都讲你哥听啊，你哥就俾我弹你所未我，外妹咗都唔知我未制地你咯。但系仲所乜过啲人讲咗啦，个二牛安二张都嗌下死杨梅，所咩搞死路段，成为走落下对面啊，脑斗住位，龟卡都撇嚟，请我大家咧自装数。叫因一名成就千里飘路，一个啊，你做小花叫人乱比，但那个发条牛皮啊，偏来个买梅乱皮咯，你看咯，看啊那个名家么的那咯，撇开家那家里呢，对我啊民国国威，哈，我有听得起吧？这人间谁说我白地皮呀？咁北京对我话明我国威应该有批人来往啊，何止我批，女女啊给吗？啊给要他弄个点女女啊，今年牛啊，迄个是啊，人家雄心难干，后家红儿，谁安金办咯？